0: เราไม่เคยที่จะไปคุยกันเรื่องตัวเอง
1: Oscar Sierra Papá, Parque, buenas tardes, ¿cómo te va? Voy 2000, ya te confirmo.
2: ¿Cómo vas, Miquel?